0: écrit en été. Je crois que c'est le côté de l'Union, on était. Les mecs, ça fait plus longtemps que c'était 20 000. C'était du haut, c'était du haut, je crois. Les mecs, c'est tout le temps, c'était au TDD. Au TDD, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du haut, c'est du Ne ai posto a sto de gata se mo to mane un puta va tiso che te no a to mane a to mes que no te o te o a scot gata te andre de un costa se mo le gai la scot un sei gata ni mes mo o to mane e come moi na ster go ya no ster we te sonan e se mes cu scoie ante mes cu io no cu sto te ante vina to mate me mes ni venete Pontano tonna che vi admo tot muna dotna na che dotna e vi at pevde che scuia che tenan to atar mi che meno vi at che coset ne pide che tanto che come ya che na peneu de na to atma cau che na to atma at to con es con mi che no na antum ne na to romi no na to mi mo to no de ti to na che che ga to sto na ska con ndo mi che no na antum to ku na ndo ya ni ga Ketan bisum ni so di ston le wini pego ne to to aten wa aten ni wini pego so ko to wete to na no mesti skote vos kam sa ne skote vos e bune ni sin gate ne skote vos na no na skapi si gate ne skote vos pe i vos ma vos skote vos gate am sistem sa un ye e te ne ko mare no to wete to wi ane no to to no a te ispe mo fun ti spero e bune ben te wa skete ne o to mo na wi ap mo ko te ja chin pe no to no to to no da Moto a sade ti tango, otto ne meno a me aiuto. Se ha di no, tu no ha di mastito, tu ma de ti bu ya. Co to atom tam tra no no so to to no ho de ti che. Da gi gi da no ne uno bu ni che ne su ti che de. Che ne pe igu no scata. Che mi sto ho de ta o veni. Ma mo tum ta mo to ta to ho. Che ne so ho si to ta ta te ta ma to ne no canto. Te ta ta ti ta me wa ne no to to no. Che te ta no Chems to go. Poet of that, tell me at the other guest note of Timu Jout Mindy. You had never the gym when he took you know. When he said,
1: Je suis venu à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison
0: Non, peut-être ne pire aujourd'hui. Attends, tu m'as dit, tu as une canadienne, tu me dis. Mais on dit, on ne vient pas aujourd'hui. Mais il n'y a pas trop de trottin. Ne va être à trottin, il n'y a pas de trottin. Après, nous, il y a des chiens, tu m'as dit, non, je ne peux pas te faire. Non, tu n'as pas de trottin. Mon idée, tu as tout ça. Ne constate pas, non, tu as une canadienne. Quand tu as une canadienne, tu as une canadienne. Tu as une canadienne. Tiens, oui. Écoutez, oui, parce que tu as une canadienne. Pei usiven mestive da pois monte que o achat pei usiven ta bom anti to te apunta menia na menande na squat que chiviata que na te per punta o que ti pa mo te ti e mo ti ga squat pa pa to con una bien no ente mescra pues ti to ta guia tene go to ta guia que to con una de pi ca o chimule to con un que ni ba ti ata no le da no สมมติว่าในมีเช่นไม่ใช่ก็ช่างเราต้องปวดตาตัวมอดแล้วไม่มากปวดตาตัวมอนก็การที่สตาร์ทต้องมีอะไรสักคนต้องเจอหน้าเราต้องพูดอยู่สตาร์ทก็ที่สตาร์ทเนาะเราไม่เจอวันนั้นได้ไปอุทโธชื่นทุกสตาร์ทเลยเอวเดี๋ยวเราสนามวันนั้นมุกเจ้าช่วยชีมอดพวกเจ้าวันนั้นที่ตัวตาคนนั้นอันที่วันนี้เราไม่ต้องทำแต่คนนี้ยามเสียชีวิตเนี่ยเชื่อโน่นนี่ก็ต้องตัวเกี่ยวมันตัวเองที่วันว่ากันนักเรียนมันตัวชื่นอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเด็กที่มีอะไรก็ต้องเจ้าคนนั้นเสียชีวิตเอาใจที่ว่าที่นี่สตัวที่มันมีที่มาที่มาที่เซ็นทรัลนี่มันเป็นตัวสกัดรถที่มันมีที่สตัวที่มันมีที่มาที่นี่ตาวนักบุญยันที่วัดสตัวคนนี้โน่วันนี้เซ็นทรัลนี่รู้จักมันสิบสัตว์ก็ต้องกันนักเรียนสมองที่เรียกไปอีกคนก็ทราบตรงนั้นยานนี้ก็ต้องติดตัวเรียกวิธีมอสนะไอ้เด็กนี่สตาร์มาจะเรียกวิธีมอสเนี่ยเช่นนู้นอมูโซมอนะไอ้เจ้านัวนี่สตาร์มอนัวเนี่ยนักทัพีนัวอินดี้ใช่ไหมเด็กนี่สตาร์มอนเนี่ยก็ต้องไปวินอินดี้สิครับโซวันนี้ก็จะต้องมูโซมอนที่อยู่เนี่ยก็ทราบตรงนี้เด็กนั่นก็เนี่ยปีที่เกี่ยวเนี่ยตัวนู้นตัวเซนเบอร์เนาะเนี่ยปีคนเนี่ยลากาจิวเดินทางตัวเซนมาโน่ตัวเนี่ยยี่เจ็ดท่าเต็มแล้วเนาะแต่คนเนี่ยไม่เดินทางคนเดียวอยู่เด็กปีที่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยปีคนเนี่ยเชี่ยวเนี่ยก็สุขสันต์ตรงเนี่ยตัวเชี่ยปีคนเนี่ยตัวไอ้สี่ชั่วปีมาหนึ่งไปเที่ยวเนี่ยแล้วมันตัวเซนเบอร์คนเดียวพุทธะเปิดตาคนเนี่ยเปิดคนเนี่ยตาเนี่ยจีเนี่ยกาจิวแต่ตอนนั้นสตาร์เบลเตวันตอนนี้เนี่ยก็ชอบตอนนี้เช่นนู้ที่อันนั้นปุ่นอุตตามุนบุ้มไม่ตบไว้แล้วก็นู้แต่ป่านนู้นละก็จุ่มนู้ไก่เมื่อนู้นนู้มสตาร์เบลแล้วก็นู้นไอ้เตยมันจะก็ไปยันมาที่ตัวบุ้มไอ้เตยแล้วก็มีอันกันตัวบุ้มสตบก็ไปวันนั้นก็มีตัวนี้สิตอนสตาร์ก็ตั้งตานานนู้นแล้วนั้นวุฒิจีเนี่ยก็ยิ่งแบบแต่ป่าทุ่มพิษควาเหตุตัวเนี่ยเนก้าวยาบจิตมีนู่นวิญญาณป่าตุกยานโอตัดจากอุศนุมันเต็มทุกนิพิจกตานนุมยิ่งสตัมเดียวเทปิเชตินุมยามว่าพิจกยานเทปุราบสกันยิ่งสตัมวัยชีสุนเปตาหูมียามชีชีบเนี่ยอาวุธตมุนเนสกสโนเรจิจิรุเกติกเปตาหูกสโนจบเนื้อเปตาหูเนื้อจะเราอีบ้าตุกยานเนี่ยเราอีโน่นะเราก็ใช้พิษปัตตานี่นู่นเจ้าวันนู้นเราอีสตันเบียดาวคนนั้นเสียวคนนี้มีอะไรนะวันนี้ต้องเสียวเป็นเด็กตาปานเนี่ยอยู่ยานเนี่ยมันตัวช่วยเนี่ยวันนี้ปีโตอีเจ้าตัวกวายาบุตานุ่นกวายาบุว่าตรงนี้เจ้าวันนู้นเจ้าตาปัสเสียวบุกมันเต็มที่เนี่ยนู่นอ่ะสตอเนี่ยพวกวายาบุตรนี่เนี่ยเราอยากที่จะเอาหนูมาเป็นตัวช่วยซะที่เป็นคนกุฏิน่ารู้ด้วยตัวเซนเบอร์เนาะที่มาที่มีจุดไอ้สิ่งนั้นด้วยตัวเซนมอนเทวินมาที่นั่นตัวนั้นก็ยึดเงินสตาร์เบลเอ็กวิตก็ต้องใช้พวกตัวอย่างมีอันตัวสกัดตัวนี้สนามก็ต้องตัวสกัดก็ยิ่งหัวบินกันนะวิศกันวิศกันตัวนั้นวิศกันไปกูชิบลูกเสร็จตัวนั้นก็ยิ่งเนี่ยこれえっとたくしとこのしなことこのにしぼたのわちとすかなこうあたてみやめたんこうあたてみやにかねがちゅんめのぽねてほんとにこねしぼたてのことこいけがとこにしぼたにぴちだとにぴちだとしとたのみやかにこちでかにしとたにぴしとたのแล้วก็พิษควาสมันก็วัดมาพิษควาสเนี่ยมันก็วัดตัวมันเนี่ยตัวมันสกนารุ่นเดียวตัวสามเดือนนั้นเด็กเนี่ยนี่พิษเนี่ยตัวนั้นที่คุณต้องไปยุ่งกับมันตัวที่ที่เด็กมันจะเช้าเราต้องหนีกันนะยัดมันจะเช้าว่ามันจะเช้าเนี่ยมันเอ๊ะพิษคุณเดี๋ยวนี้ก็นานนี้ก็วัดตัวเอฟเจ้าเนี่ยก็ชอบเที่ยวตัวมันแต่คนเด็กน่าเนี่ยนี่มันตกนอกจิตตัวเขาไปนั่นเนาะ Eto is kosan, uskete bagate, ngone jin, ne uskete piaga, ne iskwate. Nina kotoko bagate, ne, ngone na ui mante gomin to senmes. Kwete tepene, ne meto espetu iskute ne ne utnigen. Mesone ne ite espende tain, ngone to goab maun. Egone uesi, mia met ne sonde to senmes, ya, goab paun ui ne ne ne ne met nintet. Je suis un peu plus de temps.